0: ไปปลดผู้ว่าโดยใช้คำแรงว่าคนที่พูดนั้นปัญญาอ่อนนายกบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของคุณนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าของจังหวัดภูเก็ตนะฮะขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับลองฟังช่วงนี้ดูฮะ
1: รองซีฟู้ดขี้โม้บอกว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตวัดพลังผู้ว่าภูเก็ตกับรองซีฟู้ดใครไปก่อนกันที่หลังโรงพักเชิงทะเลภูเก็ตมีคนสนิทรองผู้ว่าบุกรุกฝากเจ้าหน้าที่ไอ้พวกเนี้ยเราก็ไม่ได้เชื่อนะครับทุกของพวกนี้มันสืบสวนสอบสวนได้ถูกไหมแต่ว่ามันต้องยึดหลักที่ไหนมีควันที่นั่นย่อมมีไฟอ่ะเนาะคนไหนลองซีฟู้ดยกมือหน่อยดิคนไหนอ่ะท่านไหนครับ
2: อยู่ไหมครับท่านลองซีฟู้ดฮะคือท่านสามารถที่จะอธิบายได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ท่าน
1: ฟังนะ
2: ท่านนายกท่านพร้อมฟังอยู่แล้วใครคือซีฟู้ด
3: ครับผมนายกรัฐมนตรีครับผมชื่อเล่นชื่อกุ้งครับเหมือนท่านรองอดุลชื่อกุ้งเหมือนกันสองคนกระแสข่าวที่ออกมาทั้งหมดตอนนี้นะครับอยากจะขอความเป็นธรรมนายกขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลเป็นเอกสารดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับคนหลายคน
1: นี่ผมช่วยท่านนะผมก็อยากจะรู้ว่าลองจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าวะมันเป็นไปได้ไงอ่ะไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนน่ะจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่เซ็นแล้วอย่างจะปลดยังไงอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันหรือจะปลดมท.1
0: โอ้โห
4: เดือดค่ะ
0: แรงมากนี่คือแรงมากนะ
4: ค่ะคือตอนที่ท่านถามหารองซีฟู้ดอะค่ะก็พักใหญ่เลยนะคะก็ไม่มีใครยกมือเลยจนท่านปลัดต้องมาบอกว่าอาจมีชื่อกุ้งไหม
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลยครับย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง2ใน5คนครับก็คือรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละฮะโดยคุณธีรพงษ์ช่วยชูครับย้ายสลับไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะคือจากข้อมูลเนี่ยคุณธีรพงษ์เป็นรองผู้ว่าภูเก็ตนะฮะที่เปิดไมค์พูดเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณอดุลชูทองครับย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คือ16มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เช้านี้ครับก่อนประชุมครม.นักข่าวก็ถามนายกกรณีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตก็ระบุสั้นๆครับว่าเพียงให้ไปสอบถามจากคุณ
4: อันสิทธ์
0: นะฮะคือปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนักข่าวก็พยายามสอบถามกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เดินตามหลังท่านมาแต่ว่าปรากฏคุณอันสิทธ์ก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
4: ค่ะ
0: ลองดูนะครับ
5: ท่านนายกรัฐมนตรีคะเรื่องกรณีเรื่องเด้งรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนะคะท่านนายกสืบเนื่องมาจาก
6: กรณีดังกล่าวไหมครับ
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือมันจากปมข่าวแรกๆเลยครับว่ามันมีกรณีของรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเหมือนกับลักษณะเหมือนโชว์พาวว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูนะจะแบบเหมือนปลดทางฝั่งของตัวนี่นะวัดพลังผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตกับรองซีฟู้ดใครไปก่อนกันแบ็คใครใหญ่กว่ากันเพราะลักษณะเหมือนกับมีข่าวแว่วๆมาว่าทางรองผู้ว่าเนี่ยจะไปปลดผู้ว่าจะไปย้ายผู้ว่าต่างๆนานาเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาปรากฏว่าท่านนายกน่าจะทราบ
4: ค่ะท่านก็อ่านในที่ประชุมในการมอบนโยบายเลยค่ะแล้วก็ถามหารองผู้ว่าซีฟู้ดแต่ก็จะเป็นการนั่งเงียบอยู่พักใหญ่เลยอะค่ะก็คือบรรยากาศแบบนี้แล้วยังไม่มีรองผู้ว่าภูเก็ตรองซีฟู้ดแสดงตนจนท่านปลัดต้องเอ่ยชื่อว่ามีชื่ออาหารทะเลไหมมีชื่อกุ้งไหมที่เป็นสัตว์ทะเลค่ะ
0: โอ้โห
4: แล้วก็มีคำสั่งย้ายเมื่อคืนนี
0: ้ย้ายด่วนเลย
4: ใช่ค่ะบรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวไปพบรองผู้ว่าเป็นรองกุ้งคือมีรองกุ้งสองคนค่ะมีรองอดุลชูทองรองอดุลเนี่ยมาที่ห้องทำงานตอน8:30นะคะมาเก็บของย้ายไปเป็นรองผู้ว่าสงขลาก็มีข้าราชการมีประชาชนมาให้กำลังใจหลังจากที่มีการพูดคุยกับบรรดาข้าราชการแล้วก็เก็บของเรียบร้อยอะค่ะท่านก็เดินทางออกทันทีไม่ได้

0: สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดส่วนดองกุ้งอีกคนหนึ่งนะคะก็คือท่านรองที่มีการชี้แจงท่านนายกเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่นั่งซ้ายสุดนะคะเมื่อวานนี้เช้านี้ไม่ได้มาที่ศาลากลางนะคะตามรายงานข่าวคือท่านมาเก็บของที่ห้องทำงานตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านพักของรองกุ้งรองธีรพงษ์ช่วยชูก็พบว่ามีประชาชนมีข้าราชการมีสื่อมวลชนมาให้กำลังใจซึ่งรองกุ้งรองธีรพงษ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากเก็บของเสร็จท่านก็จะเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าที่นั่นค่ะค่ะ
1: เนี่ยครับก็คือ2ใน5
0: ค่ะ
1: ก็คือรองผู้ว่าภูเก็ตก็คือ
0: รองกุ้งมีรองกุ้งกับรองธีรพงษ์กับรองอดุล
1: ก็กุ้งทั้งคู
0: ่กุ้งทั้งคู่แต่ว่าถ้าเป็นท่านรองอดุลนะคะทางคนในพื้นที่ชาวบ้านก็จะเรียกว่ารองอดุลแต่ว่าถ้าเป็นรองธีรพงษ์จะเรียกว่ารองกุ้งค่ะ
1: เนี่ยครับแต่ไปทั้งคู่
0: ใช่ค่ะ
1: ไปทั้งคู่ไม่รู้ว่าชื่อกุ้งไปทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ซีฟู้ด
0: รองซีฟู้ดค่ะ
1: ตายแล้วเอาโอเคครับคุณผู้ชมครับไปที่นนทบุรีนะครับสาวผวานะครับคุณผู้ชมครับกลับบ้านดึกนะฮะที่จอดรถประจำไม่ว่างก็เลยขับไปจอดข้างสนามเหล็กเล่นปรากฏไปถูกเพื่อนบ้านเจ้าถิ่นครับไม่พอใจหักกระจกทิ้งซะงั้นนะฮะที่ปัดน้ำฝนนี่เขียนโน้ตติดไว้เลยเอาลองดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ผู้ก่อเหตุนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรากฏว่าเขานี่มีการโพสต์แบบนี้เลยครับเนี่ยฮะก็ในนี้คุณผู้ชมจะเห็นรถของผู้เสียหายนะครับเป็นเก๋งคันสีดำจอดอยู่ข้างสนามเด็กเล่นอยู่ก่อนแล้วนะครับจากนั้นเวลาประมาณสักตีสองกว่านะครับมีรถเก๋งสีบอลครับขับเข้ามาในซอยแล้วมีชายคนหนึ่งครับรูปร่างสูงใหญ่หัวโล้นนะสวมเสื้อบอลสีแดงกางเกงขาสั้นเดินมากดกลิ่งนะครับแล้วส่องดูตามรั้วบ้านฝั่งตรงข้ามสนามเด็กเล่นเดี๋ยวลองดูครับนี่ฮะมาแล้วนะครับเดินตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋มาละเดินมาละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมเนี่ยฮะน่าจะเป็นเสื้อเชอรี่องลีของอาร์เซนอลด้วยเพื่อ14
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะกดกริ่งแล้วครับกดกริ่งนะจากนั้นครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปรถของผู้เสียหายนะฮะเนี่ยครับถ่ายแล้วแล้วก็ส่องมือถือไปที่กล้องวงจรปิดหลังจากนั้นครับเดินไปหักกระจกเนี่ยถ่ายละเนี่ยถ่ายละเนี่ยครับเนี่ยมันก็เดินไปละเดินไปละหักซะนี่แหมมันไส้หักซะเลยไม่ชอบ
0: ค่ะ
1: เกะกะเนี่ยฮะแล้วก็เดินมานี่นะที่ปัดน้ำฝนนะง้างซะนี่หักซะคนโพสต์เนี่ยเป็นพี่สาวของผู้เสียหายนะครับเขียนโพสต์เตือนภัยบอกว่าคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายเนื่องจากน้องสาวกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วไม่มีที่จอดรถก็เลยไปจอดข้างสนามเด็กเล่นและผู้ชายคนนี้ไปกดกลิ่งบ้านคุณน้าผู้หวังดีที่มีคลิปกล้องวงจรปิดประมาณตีสองแต่คุณน้าเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาจากบ้านสุดท้ายชายคนนี้ไปหักรถหักไอ้กระจกรถทุบรถแล้วก็หักที่ปัดน้ำฝนในกรณีนี้นี่ถ้าน้องจอดรถผิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ขอโทษด้วยนะแต่ก็ไม่ควรทำลายทรัพย์สินคนอื่นแบบนี้นะพี่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวบางบัวทองนนทบุรีไปพบกับนางสาวพันวิสาอายุ26ปีเป็นเจ้าของรถที่เสียหายพันวิสาเล่าให้ฟังครับบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเที่ยงคืนนะฮะตนเองเนี่ยกลับเข้ามาบ้านแล้วไม่มีที่จอดก็เลยขับรถเนี่ยไปอาศัยจอดข้างๆสนามเด็กเล่นซึ่งเว้นระยะนะแล้วก็จอดชิดเผื่อรถเพื่อนบ้านในซอยเข้าออกเนี่ยนะฮะจะได้แบบมีทางเข้าออกได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมีพลเมืองดีเนี่ยติดป้ายบอกว่ารถเนี่ยถูกทุบนะตนเองก็เลยรีบไปดูและไปขอกล้องวงจรปิดจากบ้านฝั่งตรงข้ามปรากฏเห็นพี่หัวโล้นคนนี้ละฮะที่มาทำลายรถเขาเนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนอกจากนี้ครับยังพบโน้ตขู่ด้วยว่าวันหลังเนี่ยกูจะเอาให้หนักกว่านี้นะและกูทำแน่นอนด้วยถ้ามึงยังจอดรถส้นเท้าแบบนี้อยู่นะไอ้นั่นน่ะนะซึ่งตนเองก็ไม่รู้จักเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุหรือเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนยืนยันนะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้จอดรถกีดขวางทางเข้าออกเลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ตนเอง

0: ไม่เคยจอดรถข้างสนามเด็กเล่นแบบนี้แต่เพราะที่ประจำมีคนอื่นมาจอดแทนไปตนเองก็ลำบากไม่รู้ทำยังไงก็เลยขออาศัยจอดตรงจุดนี้ตอนเช้าก็รีบมาเอาออกซึ่งจริงๆแล้วจริงๆเรื่องแค่นี้บอกได้นะไม่เห็นจำเป็นต้องทำรุนแรงขนาดนี้เลยเท่าที่ทราบเพื่อนบ้านรายนี้เนี่ยเคยทำพฤติกรรมแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสนามเด็กเล่นก็เคยโดนไปแล้วเหมือนกันตอนนี้แจ้งความไว้แล้วนะที่สภ.บางบัวทองฟังเสียงผู้เสียหายดูครับ
1: หนูเพิ่งมารู้ตอนเช้าเพราะว่ามีคนละเมืองดีเขาติดป้ายมาบอกว่ามีคนทุบรถอะค่ะ
2: เขียนกระดาษ
1: ใช่ค่ะวันหลังกูจะเอาให้หนักกว่านี้แล้วกูจะทำแน่นอนถ้ามึงยังจอดรถส้นแบบนี้อยู่ไอ้
2: แล้วเราคิดว่าเราจอดรถขวาง
1: เขา
2: จน
1: โทษไม่ได้ไม่นะคะปกติหนูก็ไม่ได้จอดตรงนี้ได้ค่ะนี่จอดครั้งแรกได้ค่ะยิงบอกหนูดีๆก็ได้ค่ะหนูก็ขยับให้ได้
2: เรามั่นใจว่าเราไม่จอดขวาง
1: ใช่ค่ะหนูเว้นช่องให้สามารถเข้าออกได้สะดวกอยู่นะคะ
2: ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: พอร
1: ู้
2: ไหมคะว่าเขาเคยทำแบบนี้
1: คนในซอยก็บอกว่าเคยโดนนะคะแบบโดนมา 2-3 คันแล้วค่ะกรณีเหมือนกันเลยค่ะแบบทุบกระจกหักกระจกใช่ค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
3: แล้วไปกดกริ่งตอน 2:00 ถ้าในกล้องจอนปิด 2:00 กว่าๆเลยอะค่ะ
0: เอาตรงๆนะแล้วใส่เสื้ออาร์เซนอล
3: ค่ะ
0: แล้วทรงนี้หัวแบบนี้ถ้ามีจุกข้างบนผมคิดเป็นใครไปไม่ได้นะ
3: นอกจาก
0: ป๋องจั่วลม
3: ค่ะแต่อันนี้เขาไม่มีจุกข้างบน
0: ไม่มีจุกข้างบนไงก็เลยไม่ใช่ป๋องนะ
3: ค่ะ
0: เพราะตอนแรกเอ๊ะดูคับคล้ายคับคาใช่บอกว่าเขาเบลอแบบนี้อ๋อพอมาดูใกล้ๆ
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะผมไม่มีเลยแต่ว่าของป๋องเนี่ยจะต้องมีจุกข้างบน
3: ค่ะ
0: แล้วก็ชอบใส่เสื้ออาร์เซนอลอย่างนี้เหมือนกันด้วยเดินไปเดินมาในหมู่บ้านเหมือนกัน
3: ค่ะแต่พี่ป๋องไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะ
0: ทำมากกว่านี้นะ
3: ค่ะ
0: โอเคก็จริงๆแล้วก็ไปตกลงกันดีๆคุยกันดีๆนะครับ
3: ค่ะ
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
5: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: ว้าวว้าวว้าว
6: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
10: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
11: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ
12: ่อแม่ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
13: ๆไม่ไหวว
12: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
14: มึงเป็นใครวะ
15: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
12: ละกา
16: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
19: พ่อเวยกบ้าน
1: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณ

0: ชีวิต
1: ซับไลน
0: ์เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ School
2: สนับสนุนโดย
3: ฮัตชิวฮัตชิวเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลอริโนสชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยะเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
4: คุณผู้ชมครับความคืบหน้าคดี3คนร้ายนะครับไปฆ่าพ่อค้ากัญชาแล้วก็จับพ่อค้ากัญชาเนี่ยยัดกล่องพลาสติกเอาไว้แล้วซ่อนไว้ในบ้านนะฮะเมื่อวานที่พี่หมวยอ่านไปตำรวจเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง6ชั่วโมงนะฮะจับได้ทั้ง3คนเลยครับมือแทงสารภาพนะครับทำคนเดียวขณะที่ตำรวจเองก็เร่งหาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคนตายเนี่ยหายไปนะฮะชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาไปขายก่อนถูกจับฮะเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปช่วงเช้าวันนี้ครับตำรวจเองเนี่ยได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุฆาตกรรมในบ้านทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งครับแถวดอนเมืองตำรวจได้ไปตรวจสอบนะฮะปรากฏไปเจอศพของนายชัยสิทธิ์ขันทะอายุเนี่ย34 ปีนะครับมีอาชีพเพาะกัญชาขายปรากฏว่าไปถูกมีดเนี่ยแทงเข้าที่หน้าอก1 แผลแล้วศพเนี่ยถูกซ่อนไว้ในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ซ่อนในกระบะดินเอาดินเนี่ยกลบไว้อีกชั้นนึงแบบนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะต่อมาครับตำรวจเองเนี่ยตามจับผู้ก่อเหตุได้3คนครับก็คือสุภกรอายุ27ปีเป็นมือแทงไปจับได้ที่ร้านต้มเลือดหมูห่างจากจุดเกิดเหตุ3กิโลเมตรยังมีนายกฤตธนัทนะครับอายุ24ปีเป็นผู้ร่วมก่อเหตุไปคุมตัวได้นะครับแถวดอนเมืองครับที่บ้านและอีกคนนึงครับชื่อว่าชัยพลอายุ27ปีนะครับคนนี้ก็ร่วมก่อเหตุครับไปจับได้ที่คลองหลวงนะฮะที่ปทุมธานีทั้ง3คนเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีนี้คุณผู้ชมครับพยานปากสำคัญเนี่ยก็คือคนที่โทรศัพท์ไปแจ้งกับตำรวจนะฮะแล้วอยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุคือไปเล่าให้นักข่าวเนี่ยฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก3 ทุ่มตัวเขาเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนรุ่นน้องแถวดอนเมืองผู้ตายเนี่ยนั่งอยู่ก่อนแล้วนะครับระหว่างนั้นผู้ตายเล่าให้ฟังว่าถูกเพื่อนเนี่ยขโมยนาฬิกาข้อมือยี่ห้อนิกสันไปสักพักผู้ตายเนี่ยรับโทรศัพท์และบอกว่าเนี่ยพี่พวกมันเนี่ยมารอเคลียร์ผมอยู่หน้าบ้านก็เลยชวนทางฝั่งของตัวพลเมืองดีคนนี้ไปเป็นเพื่อนด้วยซึ่งตอนนั้นไม่คิดหรอกว่ามันจะมีอะไรรุนแรงตนเองก็เลยซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ตายครับทั้งที่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ารู้จักกันได้ไม่ถึง1 ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะระหว่างผู้ตายเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหารปภ.บอกให้เขาไปดู3คนนั้นก่อนที่ไปรอหน้าบ้านด้วยนะเผื่อว่าไอ้3คนนั้นจะมีอาวุธมารปภ.ก็ไปดูให้นะครับแต่ไม่พบความผิดปกติรปภ.ก็เลยกลับออกมาจากนั้นครับผู้ตายเองเนี่ยรวมไปถึงตัวเขาคือพลเมืองดีคนนี้นะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปถึงที่บ้านหลังจากนั้นครับก็มีการเข้าไปเคลียร์กันที่ชั้น1ของบ้านผู้ตายเนี่ยถามถึงนาฬิกาข้อมือที่หายไปปรากฏคนที่แทงชื่อว่าสุภกรก็บอกว่ามึงกล่าวหาน้องกูเหรอฮะมึงกล่าวหาน้องกูเหรอแล้วก็ชักมีดเนี่ยพุ่งแทงผู้ตายทันทีนะครับหลังจากนั้นก็ผลักผู้ตายเนี่ยลงกับพื้นแล้วนั่งคล่อมผู้ตายเนี่ยยกมือไหว้ขอชีวิตนะบอกอย่าทำผมแล้วนิ่งไปเลยครับตัวเขานี่ก็พยายามห้ามบอกอย่าทำอย่าใจเย็นๆแต่ปรากฏสุภกรตะโกนกลับมาว่ามึงอย่าห้ามนะไม่งั้นกูล้างโคตรมึงแน่ด้วยความกลัวครับไม่กล้าแจ้งตำรวจหรือว่าทำอะไรก็เฉยๆเลยตอนนั้นเขาบอกเขาตัวแข็งไปหมดนะฮะหลังก่อเหตุเสร็จคนที่แทงเนี่ยเดินขึ้นไปชั้น2ของบ้านแล้วก็ชัยพลเนี่ยบอกว่าขอตัวกลับก่อนนะเขาเนี่ยก็เลยขอติดรถมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันที่หน้าหมู่บ้านแล้วเขาเองก็โทรแจ้งตำรวจนะครับแต่ไม่รู้เลยว่าบ้านผู้ตายเนี่ยเลขที่เท่าไหร่หมู่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มีการสื่อสารกันไม่รู้เรื่องกับตำรวจแล้วครับแต่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยเก่งมากฮะหาบ้านจนเจอแต่รอจนถึงเช้าครับถึงเข้าไปตรวจสอบเพราะไม่ได้มีหมายค้นสุดท้ายตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอศพครับทางฝั่งพยานยังยอมรับด้วยนะครับว่าเคยรู้จักกับมือแทงเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึง

0: คยคุยกัน1ครั้งทราบแต่เพียงว่าคนที่แทงเนี่ยเป็นพ่อค้าขายนกฮะแล้วก็รับจ้างทวงหนี้ด้วยลองฟังเสียงพยานดูครับ
1: เขาบอกว่าเป็นเรื่องนาฬิกาว่าเนี่ยขโมยนาฬิกาและไอ้นั่นก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยหรอกพี่ผมจะขโมยทำไมแต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนทะเลาะกันเรื่องกัญชาอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องเหตุผลตรงนั้นแต่ว่าภูมิใจแล้วเป็นนาฬิกาครับจะเข้ามานัดเคลียร์กันไม่ได้รู้จักเขาเลยครับเหมือนความบังเอิญนะครับแค่ไปนั่งปุ๊บแล้วพี่เขาก็ชวนผมมาครับไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยผมก็เข้าไปเป็นเพื่อนเขาครับพอผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยบังเอิญไปรู้จักไอ้คนที่แทงพอเลยคุยห้ามมันพอได้แต่มันก็จะแทงผมก็แล้วผมพูดให้มันหยุดมันก็หยุดแต่ว่าพอแทงแค่ทีหนึ่งแล้วเลือดก็พุ่งแล้วเขาก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วแทงแค่ทีเดียวครับ
2: ตอนนั้นเนี่ยเราทันเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยยกมือไหว้ขอชีวิตไหม
1: เห็นครับเห็นทุกเหตุการณ์ครับ
2: เขาพูดว่าไงบ้างคนตาย
1: ยากทีหนึ่งแล้วก็ไม่พูดแล้วครับทีหนึ่งก็นิ่งแล้วครับ
3: หลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตแล้วเห็นว่ามีการนำผู้ตายเนี่ยไปใส่ในลัง
1: อันนั้นผมไม่อยู่แล้วครับผมออกมาแล้วครับตอนที่ผมอยู่คือผู้ตายนอนที่พื้นข้างล่างครับมันก็ขู่ผมแหละว่าเดี๋ยวมันจะนี่ก็ความเป็นก็เลยผมจะออกมาไม่ผมจะแจ้งตำรวจตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการเอ็นนี่แทงกันอีกผมเลยต้องออกมาแจ้งข้างนอกครับผมไม่ได้หลบหนีครับผมออกมาแล้วผมก็แจ้งครับ
0: นี่ครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผู้ชมครับคือสุภกรเนี่ยเป็นมือแทงนะฮะแล้วก็ยังมีกฤตนัทนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์อีกคนคือชัยพลที่ไปกับสุภกร3คนเนี่ยที่ร่วมก่อเหตุนะครับผู้ชมครับแต่มือแทงเนี่ยก็คือสุภกรเขาว่างั้นคือเป็นยอมรับว่าแทงคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันครับไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจากการที่นาฬิกาของทางผู้ตายเนี่ยโดนขโมยไปและแน่นอนครับว่าทางฝั่งของตัวสุภกรเองเนี่ยมาแก้ให้น้องชายตัวเองก็คือกฤตนัทนั่นแหละครับที่ไปด้วยนะฮะปรากฏว่าสำหรับไอ้ชนวนเหตุผู้ชมครับมันเริ่มมาตั้งแต่14มิถุนายนครับผู้ตายเนี่ยนะฮะไปแจ้งความว่าถูกกฤตนัทซึ่งไปนอนค้างที่บ้านนะฮะคือวันที่13มิถุนายนขโมยเอานาฬิกาข้อมือของตนเองไปและแคปภาพหน้า Facebook ของกฤตนัทซึ่งมีชื่อเดิมว่าอภิรักษ์ไปโพสต์ประจานใน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าเจอตัวแล้วไอ้โจรกระจอกขโมยนาฬิกาจะมาคืนหรือรอตำรวจไปจับคิดดีๆเนี่ยฮะลงแบบนี้ครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับกฤตนัทให้ปากคำกับตำรวจนะฮะบอกว่าผู้ตายเนี่ยกล่าวหาว่าผมขโมยนาฬิกาแถมยังโพสต์ประจานผมก็เอาเรื่องนี้ไปบอกรุ่นพี่ผมชื่อสุภกรให้ไปช่วยเคลียร์ให้หน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชยพลก็มาเป็นเพื่อนด้วยจังหวะเคลียร์กันไม่ลงตัวไม่รู้เรื่องเขาเนี่ยเดินออกมาหน้าบ้านแล้วได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ยร้องขอชีวิตผมก็หันไปดูปรากฏว่าผมเห็นสุภกรเนี่ยแทงผู้ตายไปแล้วผมก็พยายามเข้าไปห้ามไปบอกว่าพอได้แล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันเอาร่างผู้ตายเนี่ยใส่กล่องพลาสติกแล้วยกขึ้นไปเก็บที่ชั้น2ของบ้านแล้วซุกในกระบะดินอีกทีนึงฟังเสียงกฤตนัทดูครับ
4: ว่าผมก็ขโมยนาฬิกาแต่ผมไม่ได้ขโมยเพราะว่ามันบอกผมขโมยเมื่อวานแต่คือขโมยนะมันบอกผมขโมยเมื่อวานแต่เมื่อวานผมไม่ได้ไปหามันผม
5: ขโมยไปแล้ว
4: ไม่ได้ขโมย
5: นาฬิกา
4: ก็ไม่มี
5: แล้วหลุด
4: ไป
5: แล้วโมโห
4: คนแทงชื่อนะผมไม่ได้บอกคนแทงผมว่าไอ้เกลียผมก็ไม่รู้จักกัน
5: ท
4: าง
5: ด
4: ี
5: ด
4: ี
5: วะ
4: ผมไม่รู้จังหวะที่ทีแรกอ่ะผมออกมาใช่ไหมผมหันก็ไม่มองคือแบบต้องโดนดิไม่รู้อ่ะกี่ทีอ่ะคือมันยกมือไหว้อยู่ไม่ได้แบบมองไม่ได้ตั้งใจมองน่าจะโดนแทงเพิ่มผมไม่รู้อ่ะว่ากี่ที
0: ท่านผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของมือแทงนะครับก็คือสุภกรเนี่ยหลังโดนสอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงครับตำรวจก็คุมตัวออกมาจากห้องสืบสวนสน.ดอนเมืองก็คุยกับนักข่าวแล้วครับบอกว่าเอาจริงนะพี่ผมตั้งใจพารุ่นน้องไปเคลียร์เรื่องนาฬิกาเท่านั้นเองแต่ว่าปรากฏว่าคนตายเนี่ยมันด่าพ่อผมฟิลขาดไงพี่ยืนยันนะว่าผมเนี่ยอำพรางศพคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเลยฟังดูฮะ
3: แค้นอะไรเขาอะครับพี่
6: ทำไมเราถึงทำเขาพี่เรามีอะไรไหมในใจกับเขาไหม
3: ใช่เรื่องนาฬิกาไหมคะหรือว่าเราไปเคลียร์เรื่องนาฬิกาหรือเรื่องอะไรเอ่ย
7: ลองสำนึกไหมพี
8: ่อยากขอโทษอะไรกับญาติไหม
3: คือเมื่อวานเราตั้งใจพานักไปเคลียร์นาฬิกาพี่ทำไมเราถึงเขายัดลงไปในกล่องพี
6: ่ตั้งใจไปเคลียร์เฉยครับ
3: แล้วไปเคลียร์ให้ใครหรอคะไปเคลียร์ให้ใครพี่
9: ถึงต้องทำให้เราขาดอะไรอะไร
3: ทำไมต้องยัดเขาลง
6: ด่าบุพการีผมครับ
3: เขาด่าว่ายังไงหรอคะ
6: เราตั้งใจที่จะอำพรางเขาไหมพี่หรือว่ายังไง
10: หรือว่าเห็นของอยู่ในบ้านเขาแล้วเราก็เลยต้อง

0: ลำพัง
1: มีใครช่วยเรายกขึ้นไปชั้น2ไหมพี่มีใครช่วยเรา
2: ผมยกคนเดียวคร
1: ับ คนเดียวไม่ไหว
2: แล้วครับ
3: เรายืนยันว่าเราไม่ได้
4: ไม่ได้เอาไป
3: แล้วเราได้วางยาคุณนี
1: ่แล้วทำไมเขาถึงเขาแจ้งไม่ทราบพี่เรื่องนี
0: ้
1: เพื่อนของช่องเราวางยาแล้วยาที่โป้ยไหม
5: ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปสอบประวัติอาชญากรนะฮะของมือแทงคือสุปกรณ์ปรากฏไปเจอครับว่าสุปกรณ์เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์นะฮะในสถานที่ราชการเป็นอาวุธปืนของกองทัพอากาศคุณผู้ชมครับขโมยไป19กระบอก
3: ค่ะ
5: 19กระบอกในท้องที่สน.ดอนเมืองครับเมื่อปี64ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศครับส่วนนายธนกฤตโทษนะฮะกฤตนัทนะฮะหนีการเกณฑ์ทหารมาก่อนส่วนในเรื่องทรัพย์สินในบ้านผู้ตายหายไปหลายรายการครับมีอะไรบ้างนะพี่หมวย
3: มีโทรทัศน์3เครื่องพัดลม1ตัวกัญชา2ต้นโทรศัพท์1เครื่องพระเครื่องมอเตอร์ไซค์ผู้ตายอีกคันหนึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าหายไปไหนมีรายงานว่าหลังจากที่กฤตนัทกับสุปกรณ์ซ่อนศพแล้วก็เรียกรถกระบะขนส่งของเอกชนผ่านทางแอปให้มาขนทรัพย์สินเหล่านี้ออกไปเอาไปส่งที่ซอยย่อยบุญมาก2พนักงานขนส่งไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมส่วนบรรยากาศที่สน.ดอนเมืองเช้าวันนี้ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวทั้ง3คนมาพิมพ์ลายนิ้วมือที่หน้าห้องขังนักข่าวก็พยายามสังเกตสีหน้าของสุภกรนะคะแล้วก็บอกว่าสุภกรไม่ได้มีท่าทีสลดยังคงยิ้มหัวเราะเหมือนกับไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำไปบ่ายวันนี้อาจจะคุมตัวทั้ง3คนไปทำแผนค่ะแล้วฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาทันทีคัดค้านการประกันตัวคนนี้คือกฤตนัท
5: กฤตนัทนะ
3: คนที่เป็นต้นเรื่องเลย
5: ถูกกล่าวหาว่าขโมยนาฬิกา
3: ค่ะ
5: เนี่ยนะกฤตนัทยังยิ้มอยู่หัวเราะอยู่นะเนี่ยเนี่ยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: เนี่ยนะเนี่ยครับส่วนสุภกรก็ไปขโมยปืน19กระบอก
3: ตอนที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่กองทัพอากาศ
5: ขโมยยังไงวะ
3: 19กระบอก
5: เนี่ยฮะส่วนอีกคนนึงก็คือ
3: ชยพล
5: ชยพลบอกผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยผมไม่รู้อะไรด้วยผมแค่ไปเฉย
3: ๆค่ะ
5: นี่โอ้ถ้าโดนนี่โดนอะไรนะ
3: ร่วมกัน
5: ฆ่าใช่ไหมอ
3: ำพรางศพ
5: เออแล้วก็มีอำพรางศพด้วย
3: ค่ะ
5: เนี่ยครับโอเคครับจับเร็ว
3: จับเร็วมากเลยค่ะ
5: 6ชั่วโมงจับหมดเลย
3: ค่ะไปที่อุบลราชธานีค่ะมีเหตุสลดใจนักศึกษาสาววัย19ปีตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองนะคะกระโดดสะพานแม่น้ำมูลค่ะคือสาเหตุมาจากอดีตแฟนเลิกกันไปแล้วข่มขู่ค่ะบอกว่าจะปล่อยภาพของเธอภาพที่ไม่เหมาะสมถ้าไม่กลับมาคืนดีเหตุการณ์สะเทือนใจนี้เกิดขึ้นเมื่อ 23:05 น.จุดนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนางสาวปฐมพรอายุ19ปีนักศึกษาคณะบริหารวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองด้วยการกระโดดแม่น้ำท่ามกลางสายตาของทางกู้ภัยที่พยายามเข้าช่วยนะคะแต่ก็ไม่ทันร่างของน้องจมหายไปในกระแสน้ำสาเหตุมาจากน้องป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วไปถูกอดีตแฟนหนุ่มข่มขู่ว่าจะมีการปล่อยภาพเปลือยลงในโซเชียลหลังจากที่เธอขอเลิกไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเรือเร่งค้นหาร่างทันทีนะคะไม่เจอจนช่วงสายประมาณ 11:50 น.ทีมกู้ภัยก็พบศพของปฐมพรลอยน้ำอยู่ใกล้กับสะพานร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์เจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนเข้ากู้ร่างนำร่างขึ้นมาที่หาดสวนยาแล้วก็ส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอบถามกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางเอนามสมมุตินะคะบอกว่าปฐมพรป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องทานยามาระยะหนึ่งช่วงหลังมาคบหากับนายอนุชาคบได้ไม่นานฝ่ายหญิงขอเลิกค่ะปรากฏว่าอนุชาไม่พอใจแล้วก็พยายามจะคุกคามพยายามจะขอให้กลับมาคืนดีโดยบอกว่าถ้าไม่กลับมาเดี๋ยวจะปล่อยภาพเปลือยคือทางนางสาวปฐมพรนะคะก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างภาพที่มีการข่มขู่ว่าจะมีการปล่อยอะค่ะเป็นภาพที่ปฐมพรนอนหลับแล้วหลังจากนั้นนะคะทางอนุชาเองก็พยายามบีบบังคับให้ปฐมพรต้องกลับมาคบหากันเหมือนเดิมห้ามไปติดต่อกับคนอื่นแม้ว่าปฐมพรจะนำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุบลเมื่อ

0: 1มิถุนายนแต่ฝ่ายชายก็ยังคงตามคุกคามค่ะก็เลยทำให้น้องเกิดความเครียดสะสมแล้วน้องเองก็คือทำร้ายร่างกายตัวเองพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองมาหลายครั้งจนมาเกิดเหตุสลดใจขึ้น
1: ส่วนทางด้านของนายชาญวิทย์ยอดสิงห์นะครับเจ้าของเพจบ้านเฮียชาญอุ้ยอุบลบอกแบบนี้ฮะบอกว่าตนเองเนี่ยได้รับแจ้งเคสนี้เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะครับแต่เนื่องจากติดงานต่างจังหวัดครับจึงยังไม่ทันได้เข้าไปช่วยเหลือตนเองเนี่ยได้รับหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วและอยู่ระหว่างประสานงานกับทางตำรวจนะครับเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายนอกจากนี้ครับตนเองเนี่ยเตรียมนำเอาพระนะครับที่ได้รับมาจากหลวงปู่หนูอินนะฮะมาให้ทางผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยได้บูชาโดยรายได้ทั้งหมดครับจะมอบไปกับทางครอบครัวของน้องนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยพร้อมฝากถึงนายอนุชาว่าถ้ารู้ตัวว่าทำผิดออกมารับผิดชอบและขอโทษซะอย่าทำตัวเป็นหน้าตัวเมียเพราะเขาคือต้นเหตุที่ทำให้น้องนั้นเสียชีวิตฟังดูครับ
2: ว่าน้องอ่ะได้ไปร้องเรียนได้ไปปรึกษาหลายทางและหาทางออกไม่ได้โดนอดีตแฟนข่มขู่ปล่อยคลิปลง Twitter ลง IG ลง Facebookขู่ทุกวันเราก็ถามอยู่ว่าแล้วน้องป่วยไหมเขาบอกน้องป่วยแล้วแฟนรู้ไหมแฟนรับรู้ด้วยว่าน้องป่วยขู่ตลอดเพื่อจะให้น้องไปหาไปมีอะไรด้วยไปนู่นไปนี่ด้วยผมก็บอกน้องว่าตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับลงไปหาแล้วก็จะช่วยแต่ว่าแต่น้องพูดแต่เรื่องนี้น้องไม่ไหวน้องทนไม่ไหวแล้วน้องคิดมากน้องไม่ไหวอ่ะก่อนที่น้องจะโดดน้ำน้องโพสต์ไว้นะครับบางคืนก็ฝันร้ายทั้งที่ยังไม่ได้หลับตาดิ่งทุกครั้งหลังเที่ยงคืนยิ่งห้ามก็ยิ่งหยุดคิดไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าน้องเจออะไรมั่งตอนนี้ผมก็มองว่าผมก็คุยกับทางเจ้าที่ตำรวจหลายๆท่านว่าก็จะตามทวงความเป็นธรรมให้น้องให้ไอ้คนที่บังคับน้องข่มขืนใจน้องทุกอย่างให้มันกลับมาชดใช้กรรมทำผิดมันก็มารับโทษนะครับทำผิดมันก็มายอมรับเถอะเดี๋ยวนี้ปัญหาครับลูกผู้ชายครับไม่ใช่หน้าตัวเมีย
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้านี้นะฮะพ่อของทางผู้ตายเองเนี่ยไปจุดธูปเชิญดูวิญญาณของทางฝั่งของนางสาวปฐมพรซึ่งเป็นลูกสาวนะครับที่บริเวณริมแม่น้ำจุดเกิดเหตุก่อนจะไปรับศพนะครับที่โรงพยาบาลเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนทางคดีครับพ่อของผู้ตายขอจัดงานศพลูกสาวให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนจากนั้นจะไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับนายอนุชาซึ่งเป็นผู้ที่ข่มขู่คุกคามจะปล่อยภาพเปลือยของน้องลงโซเชียลจนกระทั่งลูกสาวนั้นเกิดความเครียดตัดสินใจกระโดดสะพานนะครับและนี่ก็เป็นแชทส่วนหนึ่งนะครับที่ทางผู้ตายทักคุยกับแฟนหนุ่มหลังพบว่าถูกปล่อยคลิปครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะบอกว่าเห็นแล้วนะคลิปอะไรเนี่ยโอเคฮะระวังโดนนะน้องนิดเข้าหน่อยทำร้องเจ็บอันตรายไอตายแล้วนี่นะฮะเพิ่งเคยพบเจอคนที่ใช้นำทางชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่บอได้ยินข่าวว่าโดนจนเลือดออกแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมมันนี่มันพิมพ์ไปขนาดนี้ได้ไงนี
0: ่ค่ะ
1: อ่ะโอเคพอเถอะพอเถอะเอาเถอะพอเถอะพอเถอะไม่เป็นไรพอเถอะพอเถอะเอาลงเลยครับเนี่ยฮะ
0: แล้วน้องป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยอะค่ะ
1: โดนกดดันอะคุณผู้ชมคือเหมือนกับว่าส่งไปตลอดว่ามึงไม่มาเจอมึงโดนกูปล่อยคลิปนะไม่มาเจอมึงเป็นแบบนี้โดนแบบนี้นะน้องเขาทนไม่ไหว
0: ค่ะ
1: ไปแจ้งความก็แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไอ้นี่ก็ยังทำ
0: ตามคุกคามตาม
1: ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาไปทำกันถึงขั้นไหนไปจับเจ็บหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่เรื่องมันล่าช้าออกมาปรากฏว่าน้องก็เลยขอความช่วยเหลือไปทางฝั่งของตัว
0: บ้านเฮียชาญ
1: บ้านเฮียชาญปรากฏแกก็บอกแกอยู่ต่างจังหวัดกำลังจะกลับมาให้รอแกก่อนไม่ทัน
0: ค่ะคือน้องแจ้งความที่สภ.เมืองอุบลตอน7มิถุนายนนะคะและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน5ทุ่มของ14มิถุนาก็คืออาทิตย์หนึ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
1: เศร้าใจจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเอาไปดูอีกเรื่องนึงครับที่สุราษฎร์นะครับคุณผู้ชมครับก็เร่งล่ามือปืนโหดยิงดับนะฮะหนุ่มมาติดพันสาวหุ้นส่วนร้านคาราโอเกะเจอข้อความเขียนกระดาษลังเหรอพี่หมูใช่ไหมบรรยากาศโทษนะฮะบรรยากาศน้อยใจเรื่องความรักเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมครับลองดูหน่อยนะฮะเขาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงเอาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุนี้นะฮะเกิดช่วงหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้ครับที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งครับที่อำเภอบ้านนาเดิมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจสภ

บ้านนาเดิมนะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบศพของนายศิวพรครับอายุ46ปีแกเป็นชาวอำเภอบ้านนาสารนะฮะสภาพเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าใบหน้าจนใบหน้าซีขวานั้นหลุดหายไปเลยนะครับใกล้กันครับไปพบกระดาษลังเขียนด้วยปากการะบายความน้อยใจเรื่องความรักคาดว่าเป็นลายมือของผู้ตายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับระบุว่าจบก็จบกันน้องหลิงรักมากเก็บแล้วของเสียใจขอโทษน้องเพื่อนของน้องพี่ไม่ได้ไปพูดอะไรกับใครเรื่องราวจบด้วยดีคืนบ้านไม่เช่าต่อแพงเอาไงพิมพ์มาตะ

0: หลิงแฟนสาวที่ร้านคาราโอเกะซึ่งหลิงเป็นหุ้นส่วนของร้านแห่งนี้ก็มีการพูดคุยกันก่อนแล้ว1 รอบหลังจากนั้นผู้เสียชีวิตก็เขียนจดหมายใส่กระดาษลังตัดพ้อเรื่องความรักทิ้งเอาไว้จนกระทั่งช่วงเกิดเหตุค่ะมีผู้ชาย2 คนเข้ามาในร้านแล้วเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตมีการลั่นปืนใส่1 นัดแล้วก็หลบหนีไปโดยพาหลิงไปด้วยทางผู้กำกับของสภ.บ้านนาเดิมพันตำรวจเอกอมรชัยศิลป์บอกว่าได้สั่งการให้ชุดสืบเร่งติดตามจับคนร้ายเบื้องต้นทราบว่าคนก่อเหตุชื่อว่าเจมส์เป็นเพื่อนชายคนสนิทคนใหม่ของหลิงพร้อมกับเพื่อนอีก1 คนสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวงทางด้านศิวพงษ์ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายคบหาเป็นแฟนกับหลิงมาประมาณ1 ปีขณะที่ฝ่ายหญิงก็ยังได้มาเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านคาราโอเกะแต่พอช่วงหลังทั้งคู่ก็เริ่มมีปัญหาระหองระแหงกันค่ะ
1: น้องชายอะคะได้คบกับเจ้าของร้านคาราโอเกะจะเป็นหุ้นส่วนนี่นานยังอะคะ
2: โอ้เกือบปีอะครับ
1: เกือบปีคือคบแบบเปิดตัว
2: จ้ะ
1: ถึงที่ผ่านมาเรารู้ไหมว่าเขามีปัญหาอะไรกันบ้างไหม
2: ไม่รู้นะไม่ได้เล่าให้ฟัง
1: ยังไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ก็รู้ว่าคือคบกันแบบเปิดเผยใช่ไหมคะ
2: แต่ก็รู้มีกระดกกันนิดๆแล้วเนาะมีกระทบเที่ยงกันแบบนั้นมั้ง
1: ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นปมอะไรอะคะ
2: ไม่ทราบเรื่องนี้ผู้หมาย
1: ยังไม่รู้เรื่องทีแต่ว่าเป็นการคบแบบเปิดตัวมีเป็นแฟนเชอริ่งคบมาประมาณ1 ปี
0: เช้านี้ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านจุดเกิดเหตุก็พบว่าร้านปิดประตูล็อกนะคะหน้าร้านมีโต๊ะม้าหินอ่อนยังมีแก้วเหล้ามีกระติกน้ำแข็งมีขวดโซดาวางทิ้งเอาไว้ยังไม่ได้มีคนมาเก็บทำความสะอาดทางด้านเพื่อนบ้านก็คือคุณปรีอายุ62 ปีเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุตนเองไม่ได้อยู่บ้านมีคนมาบอกว่ามีการยิงกันแถวบ้านก็เลยรีบกลับมาดูเห็นตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุร้านนี้หลิงลงหุ้นกับเพื่อนแล้วก็มาเช่าเปิดกิจการทำร้านนี้ได้ประมาณ1 เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นผู้เสียชีวิตมาหาอยู่บ่อยแต่ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันไม่เคยเห็นทะเลาะกันถ้าถามตัวเองก็เข้าใจว่าเป็นลูกค้าธรรมดาคนนึงที่มาใช้บริการทั่วไปหลังจากเกิดเหตุนี้ขึ้นทำให้ตนเองรู้สึกกลัวไม่กล้านอนที่บ้านต้องไปอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งค่ะ
3: พี่ได้ยินเสียงปืนเด็กคาราโอเกะอันในข้างบ้านน้องยาอันวานี้นะพี่ก็เลยว่าคอยว่าเขามีเรื่องเลยกันนึกในใจ
4: ตอนนั้นเราไม่ได้ยู
3: ่ไม่ได้ยู่เลยไม่รู้เรื่องให้เลย
4: แล้วตึ้งเข้ามาทำอยู่นานยังครับร้าน
3: เขากับประมาณไม่ถึงเดือนพี
4: ่ถึงเดือนแล้วเต้บ้านมาเนี่ยผู้ชายคนใต้เนี่ยมามั่งไหมเราเคยเห็นไหม
3: เคยเห็นแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเรื่อยกันนับเราคิดว่าลูกค้าเข้าโอ้กันเปิดร้านคาราโอเกะ
4: ก็คือผู้หญิงก็ไม่ได้ปักเตนี
3: ่ไม่ได้ปัก
4: แล้วถึงเคยเห็นเขาทานล้อเขามี
3: ไม่เคยเห็นเคยล้อเรื่อยกันเลย
4: คือไม่เคยรู้เรื่อง
3: ไม่เคยรู้เรื่องเขาเลย
0: ในทางคดีพนักงานสอบสวนของสภ.บ้านนาเดิมกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับขณะที่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปติดตามเบาะแสของคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจคาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่คือมีข่าวแว่วมาว่ามีการติดต่อที่จะขอเข้ามอบตัวกับทางตำรวจค่ะ
5: ครับต้องขออภัยเมื่อกี้เสียงตึ้งๆพอดีเสียงตั้งไว้เพื่อกินยานะครับก็มีคนส่งเข้ามาเนี่ยคุณ @nvcax เนี่ยบอกเสลอมากเสียงเวลายาเนี่ยขอโทษจริงผมตั้งเวลาไว้กินยาแต่ถ้าคุณกินยานั่นอีกเรื่องนะ
0: ค่ะ
5: ไอ้เรื่องยาเนี่ยผมไม่ได้คุณกินทุนต้องกินยาแต่ผมมากินยาผมตั้งไว
0: ้ค่ะ
5: ขอโทษจริงนะคุณไปกินยาเถอะไปเวลาคุณตั้งไว้กินยา
0: ค่ะ
5: โอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวบล็อกให้เลยนะเดี๋ยวบล็อกให้จะได้ไม่ต้องเข้ามาในนี้เนาะเพราะว่าหลายคนก็ไปด่าเขาแทนเต็มไปหมดเลยนะ
0: ค่ะ
5: เนี่ยหลายคนไปด่าเขาแทนเลยขอบคุณมากนะครับที่ไปจัดการให้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบล็อกให้เลยนะครับเดี๋ยวบล็อกให้เลยไม่เป็นไรครับคือเข้ามาในนี้ก็เข้ามาในบ้านเขาอะแล้วก็มาค่นแคะเขาเนี้ยนะ
0: ค่ะ
5: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: พ่อเวยกบ้าน
9: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ซับไลน์
9: นนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: งคนโกง
1: เท่ากับไม่โกงเว้ย
2: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
3: เข้ามาแล้ว
4: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
5: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อย่างแน
1: ่นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
6: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ
10: เสียใจที่สุดและที่เลือกแต่งงานกับคุณ
11: แน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะ
10: ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
12: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนิ่มกลับบ้าน
13: ไม่ต้อง
12: อย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอล
13: ไม่ได้อยู่ต่อนะไปจะทำดีกับฉันทำไม
14: ก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกิน
7: แม่วาดฝันวันวิวาสุข20:30 เริ่ม19มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
16: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
15: สสว.ปลดล็อก SME
17: บอกได้เลย
18: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
17: จริงใจได้ใจยาวนาน
18: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
19: เฮ้ย
20: พี่ป๋อจุ๊บ
21: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ป๋อจุ๊บพี่ป๋อจุ๊บอร่อยจุ๊บๆยูโร
22: งานเสร็จแล้ว
23: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
24: ได้มั้ยครับ
23: Formos Omega 369
25: อะไรครับคุณอะไรล่ะ
26: อะไรครับเนี่ย
27: Nescafe Robusta ใหม
28: ่โอ้โห
29: หอม
28: คั่วเข้มครบสูตรอร่อย
27: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
28: ลองเลย
7: สนับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
30: ะนะฮะกลับมาสู่เที่ยงวันดันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับบอกไปเรียบร้อยแล้ว
31: เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ
30: บอกไปแล้วบอกไปให้แล้ว
31: ตกลงแล้วเขาพี่หนุ่มกินยา
30: ใช่เวลากินยาก็ขอโทษ
31: ตอนมันก็ต้องตั้งเวลา
30: คือมันต้องตั้งเวลาเพราะหมอบอกให้กินตรงเวลานะก็เลยแบบต้องตั้งไว้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกจริงๆแล้ว
31: ค่ะ
30: ผมมันตึ้งๆกินยาผมก็ต้องตั้งเวลานะ
31: ค่ะ
30: แต่ถ้ากินยาเนี่ยไม่ต้องตั้ง
31: ค่ะ
30: หากินได้เลย
31: ค่ะ
30: เหมือนคนที่รำคาญเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับไปดูเพจดังนะครับโพสต์คลิปตามหาคนขี่บิ๊กไบค์ปริศนานะครับหลังเฉี่ยวชนชายคนหนึ่งครับอายุ69ปีแล้วแกล้มฮะศีรษะเนี่ยฟาดพื้นอาการสาหัสนะครับแต่กลับไม่มีการแจ้งกู้ภัยหรือว่านำส่งโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะครับลองไปดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะโลกออนไลน์ครับได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลนะครับเพื่อตามหาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วก่อเหตุเฉี่ยวชนชายสูงอายุแล้วขับหลบหนีไปนะครับหลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7นะฮะได้มีการโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับข้อความขอเบาะแสจากประชาชนทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับมีโอกาสได้พูดคุยกับทางฝั่งของคุณเต้ยคุณเต้ยเนี่ยอายุ37นะฮะเป็นลูกชายของนายประจบผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าครอบครัวเนี่ยเปิดร้านขายอาหารอยู่ภายใต้ตลาดอยู่ภายในตลาดเซฟวันโกนะฮะโดยคุณพ่อเนี่ยจะคอยนำหมูทอดเนี่ยไปเติมให้ร้านของคุณแม่เป็นประจำแล้วมักเดินลัดผ่านถนนตัดใหม่บริเวณจุดเกิดเหตุบริเวณซอยผลโยธิน 54/2 เพื่อกลับบ้านวันเกิดเหตุคุณพ่อเนี่ยแกรีบนำหมูทอดไปส่งที่ร้านนะฮะจนกระทั่งลืมนำโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยหลังจากส่งของเสร็จนะครับก็เดิน

0: กลับบ้านตามเส้นทางเดิมที่ใช้เป็นประจำโดยจากคลิปกล้องวงจรปิดนะครับคุณพ่อเนี่ยนะฮะได้มองรถซ้ายขวาก่อนข้ามถนนแต่ว่าระหว่างที่ข้ามพ้นช่องทางหนึ่งไปแล้วปรากฏเนี่ยฮะนี่คุณพ่อนะฮะคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะกลับมีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คุณผู้ชมขับแซงเดี๋ยวดูนะฮะขับแซงมาเร็วมากครับนี่ฮะ
1: นี่
0: แล้วชนครับพอชนเสร็จปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยล้มศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงนะฮะคุณเต้ยระบุว่าอาการเนี่ยบาดเจ็บที่อันตรายที่สุดก็คือเลือดคลั่งในสมองครับเนื่องจากไม่มีบาดแผลเลือดออกภายนอกเพราะว่าเลือดเนี่ยมันอยู่ข้างในหมดเลยคุณผู้ชมครับคนขับบิ๊กไบค์ก็พูดกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าขับรถชนคนเมาทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าใจว่าเป็นแค่คนเมาเหล้าคงไม่ได้คิดว่าอาการจะหนักอะไรจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับหลังเกิดเหตุคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยย้อนกลับมาดูอาการของพ่อนะฮะแต่ไม่ได้แจ้งตำรวจกู้ภัยหรือรถพยาบาลคุณพ่ออยู่ในสภาพหมดสติไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้นะครับ
1: หลังจากนั้นคนขับบิ๊กไบค์ก็มีการถามคนในแถวๆนั้นนะคะว่ารู้จักคนเจ็บไหมแล้วก็ช่วยกันหิ้วปีกคุณพ่อลากตัวไปยังบริเวณห้องแถวร้างข้างร้านขายยางรถยนต์คือทางลูกชายบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่อับสายตาแล้วมันก็มืดมากๆอะค่ะที่หิ้วปีกคุณพ่อไประหว่างนั้นก็จะบอกแต่เพียงว่าคนเมาถูกชนเบาๆเฉียวชนเบาๆเนี่ยค่ะหิ้วปีกคุณพ่อไปแบบนี้พอหิ้วปีกไปเสร็จจุดนั้นอับสายตาแล้วก็ปล่อยให้พ่อนอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปก็คือจุดนี้ขณะที่ทางครอบครัวเริ่มผิดสังเกตตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะว่าทำไมพ่อยังกลับมาไม่ถึงบ้านก็เลยช่วยกันออกตามหาไปตรวจสอบกล้องจรปิดแล้วก็เส้นทางที่พ่อเดินเป็นประจำแล้วก็โทรถามไปที่โรงพักโทรถามไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่สายไหมคูคตพื้นที่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบข้อมูลว่ามีการรับตัวคนเจ็บหรือว่ามีการแจ้งเหตุทางลูกชายยังบอกด้วยว่าครอบครัวพยายามตามหาตลอดทั้งคืนนะคะจนถึงเช้า6โมงเช้าอะค่ะญาติคนหนึ่งได้มาช่วยตามหาในบริเวณจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงสุนัขเห่าอย่างผิดปกติบริเวณตึกร้างก็เลยเดินเข้าไปตรวจสอบไปเจอคุณพ่อนอนหมดสติอยู่หลังกองยางรถยนต์คือจุดนี้ถ้าไม่มีการหาจริงจังมันไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลยคุณเต้ยยังเล่าต่อด้วยนะคะว่าตอนที่ญาติไปเจอตัวก็คิดว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเพราะว่าสภาพพ่อตอนนั้นก็คือไม่รู้สึกตัวแล้วพ่อแทบจะไม่ตอบสนองใดๆครอบครัวก็รีบนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลย่านลำลูกกาทางแพทย์ตรวจพบว่าคุณพ่อกะโหลกศีรษะร้าวเลือดออกในสมองจำนวนมากซี่โครงหักเลือดคั่งในปอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหลังจากนั้นมีการประสานส่งตัวพ่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิลแพทย์ตามอินทราเนื่องจากต้องได้รับการดูแลจากศัลยแพทย์ระบบประสาทโดยเฉพาะ
0: เบื้องต้นนะครับแพทย์เองก็ได้มีการผ่าตัดเปิดกะโหลกนะครับเพื่อระบายเลือดคั่งในสมองออกนะฮะซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าอาการรุนแรงมากนะครับแต่หลังผ่าตัดพบว่าเลือดอีกฝั่งเนี่ยกลับคั่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเกิดภาวะสมองบวมจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่2ขณะนี้คุณพ่อเนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ไม่รู้สึกตัวครับครอบครัวเองต้องเฝ้าติดตามอาการแบบนาทีต่อนาทีส่วนความคืบหน้าทางคดีครับคุณเต้ยยอมรับนะครับว่าแม้จะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถระบุรูปพรรณของผู้ขับขี่ได้นะครับรวมไปถึงรายละเอียดของรถหรือว่าหมายเลขทะเบียนได้อย่างชัดเจนอยากขอความช่วยเหลือประชาชนที่ขับรถผ่านบริเวณซอยพหลโยธิน 54/2 ในช่วงเวลาประมาณ 4:00 ถึง 4:05 นาทีนะครับของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาหากท่านมีกล้องหน้ารถหรือว่าพบเห็นเหตุการณ์นี้ขอให้ท่านนำหลักฐานข้อมูลเนี่ยส่งให้ตำรวจหน่อยเถอะจะได้ช่วยกันติดตามหาตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับฟังเสียงคุณเต้ยดูครับ
2: ลงมาครับเขาขับวนกลับมาเพื่อจอดดูแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเรียกคนเนี่ยช่วยประคองร่างคุณพ่อครับมานั่งพักข้างทางไม่ได้มีการแจ้งเหตุที่สน.เลยไม่ได้มีการเรียกกู้ภัยรถพยาบาลเลยเรารู้ว่าตอนเที่ยงคืนว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแล้วก็หากันทั้งคืน
3: มาเจอพ่อเมื่อไหร่
2: เช้าเลยครับ6โมงเช้าไปเจอคุณพ่ออยู่ที่มุมตึกทางด้านนู้นครับด้านหลังกองยางรถยางรถยนต์ของร้านขายยางอะครับซึ่งเป็นมุมที่อับมากมืดมากไม่มีทางเห็นได้แน่ๆตอนที่เจอก็คือเหตุเพราะว่ามีหมาเห่าแปลกๆเลยวิ่งไปดูเจอเป็นคุณร่างคุณพ่อเนี่ยนอนอยู่หมดสติอยู่คุณอาคิดว่าเสียชีวิตแล้วเหมือนกับหายใจรวยรินเหมือนแทบจะไม่หายใจแล้วครับต้องรีบให้พ้นวิกฤตก็เลยต้องแบบผ่าตัดทันทีครับคุณหมอแจ้งว่าถ้าเกิดว่ามาถึงได้เร็วเนี่ยแค่ผ่าตัดเสร็จก็ฟื้นแล้วแต่ว่า

0: พราะว่าถูกเอานอนในสภาพที่มีเลือดเยอะๆถึง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยทำให้มีอาการสมองบวมแล้วเลือดหยุดไหลช้าตอนนี้ทำการผ่าตัดครั้งที่2แต่ว่าใช่ยังไม่รู้สึกตัวตอนนี้ก็คือต้องลุ้นเป็นนาทีต่อนาทีครับถ้าใครแบบพบเห็นเหตุการณ์ใครมีกล้องหน้ารถอยากจะให้ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเราได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปให้ทางตำรวจเนี่ยเร่งในการสืบหาให้เร็วขึ้นครับ
1: โอ้โหขอให้หายเร็วๆนะครับคุณพ่อ
2: คือน่าจะแจ้งเหตุหรือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
1: แล้วก็โอ้โห
2: แล้วก็ไปบอกว่าคนเมารถชนเบาๆเฉี่ยวรถเฉี่ยวเบาๆแล้วก็หิ้วปีกไปปล่อยให้คนเจ็บนอนอยู่แบบนั้นจนเช้าอะค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยฮะเลือดออกในสมองนะครับ
2: ค่ะ
1: ซี่โครงหักนะ
2: ซี่โครงหักค่ะเลือดข้างในปอดด้วย
1: แต่คนชนบอกว่า
2: คนเมา
1: คนเมาไม่มีอะไรเฉียว
2: เพราะว่าไม่เห็นเลือดออกข้างนอกแต่อาการหนักมากนะคะ
1: เดี๋ยวลองดูตอนชนอีกทีได้ไหมฮะขอดูตอนเนี่ยแกก็เดินเข้ามา
2: โอ้แล้วหลังจากนั้นเขา
1: วกรถกลับมานะมาดูแล้วนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีมอไซค์
2: พลเมืองดีก็มาช่วย
1: จอดแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ชนเนี่ยลงมาไหมลงมานะ
2: ค่ะถามว่ามีใครรู้จักคนนี้ไหมถามคนแถวนั้นนะคะ
1: เมา
2: ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ย
2: แล้วก็หิ้วปีกไปแบบนี้แล้วเอาไปทิ้งไว้ในจุดอับ
1: เนี่ยฮะอันตรายนะ
2: ค่ะ
1: อันตรายคือพี่หมวยย้อนกลับไปจำได้ไหมมันมีเหตุที่น้องผู้หญิงคนหนึ่ง
2: จำได้ค่ะ
1: ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วล้มแล้วปรากฏตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยเองก็
2: เอาตัวส่ง
1: เอาตัวไปที่สอนอแล้วก็ไม่ได้เอาไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายน้องเสียชีวิตตอนนั้น
2: จำได้ค่ะ
1: เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันก็คือพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือคุณไม่รู้ไงว่าอาการเขาเป็นยังไงคุณเอาเขาไปนอนทิ้งไว้แบบนั้น
2: ค่ะ
1: แล้วคุณเป็นคนชนด้วย
2: จริงๆต้องส่งโรงพยาบาล
1: ต้องส่งโรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องเรียกกู้ภัย
2: แจ้งเหตุด้วยแต่เนี่ยไม่มีการแจ้งเหตุเลยนะคะ
1: ทิ้งก็เลย
2: ค่ะ
1: อ่ะโอเคก็ขอให้ได้ตัวเร็วๆนะฮะสำหรับคนที่ชนนะครับแล้วก็ขอให้ทางฝั่งคุณพ่อของน้องเมื่อสักครู่นี้หายเร็วๆ
2: ค่ะ
1: นะครับไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าคนก็ดูกันเยอะอะเนาะในโหนกระแสฟาริดาที่หมวยได้ดูไหม
2: ได้ดูค่ะ
1: ปวดหัวไหม
2: ก็รอหลายเบรกเหมือนกันกว่าน้องจะพูดว่าอะไรคือความจริง
1: เนี่ยครับคือประเด็นฟาริดาเนี่ยมานั่งโหนกระแสอีกครั้งนึงนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนครับมาชี้แจงเรื่องราวที่ทางฝั่งของตัวซอเปาเนี่ยนะฮะได้มีการนำเอาภาพหนึ่งจากในรายการโหนกระแสก็คือภาพการตรวจปัสสาวะในการตั้งครรภ
2: ์
1: กับอีกหนึ่งภาพซึ่งเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยส่งมาให้ซอแล้วเป็นการที่ฟาริดาเนี่ยไปส่งให้อีกคนหนึ่งเขาว่าไปท้องอีกคนนั่นคือนักร้องฟอร์ฟันนั่นคือต้องโฟก
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะแล้วพอมาเปรียบเทียบกันดูเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นภาพเดียวกันหลายคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวน้องฟ้าจ๋าตกลงน้องฟ้าเนี่ยท้องกับใครจ๊ะสุดท้ายแล้วฟ้าก็มานั่งยืนยันข้อเท็จจริงบอกว่าท้องกับตินตินแต่อีกข้างนึงเนี่ยด้วยความที่ว่าหมั่นไส้เพราะคนที่ส่งให้เนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นซาแซงแล้วก็เลยแบบชอบมาขิงเธอก็เลยขิงกลับโดยการบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยท้องกับโฟกนะ
2: ค่ะ
1: จริงๆโฟกเนี่ยเขามีพี่ชายชื่อว่าฟอร์
2: ม
1: ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นซาแซงจริงๆเนี่ยนะน้องคนนี้เขาเองเนี่ยชอบฟอร์มแต่ไม่ได้ชอบโฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไอการที่น้องฟ้าจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันไปขิงว่าฉันท้องกับโฟกเนี่ยเพื่อขิงเขาให้เขารู้สึกอิจฉาคำถามคือแล้วซาแซงคนนั้นอิจฉาทำไมเขาไม่ได้ชอบโฟกเขาชอบ
2: ฟอร
1: ์มก็ตอบไม่ได
2: ้ค่ะ
1: สามเหล็กที่ผมนั่งถามอยู
2: ่
1: พี่หมวยก็ดูใช่ไหม
2: ดูค่ะ
1: แหมมันเต็มไปด้วยความที่แบบเราก็อยากจะรู้นะอยากก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อคนทั้งบ้านเนี่ยคงอารมณ์คงเดือดทะลุพุ่งพลามไปหมดแล้วว่าอยากจะตกมันยังไงกันแน่
2: ค่ะเพราะว่าน้องก็จะพูดบอกว่าหนูพูดได้ไหมคะหนูกลัวกระทบมีการเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นพี่หนุ่มก็บอกพูดเลยลูกทนายพัชก็บอกว่าพูดลูกความจริงจะปกป้องหนูเองค่ะ
1: คือแกบอกว่าแกพูดออกมาเนี่ยก็คงไม่มีใครเชื่อเห็นไหมมันก็เอาตรงๆมันก็

0: มันก็คงจริงๆกันแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมเอาจากความรู้สึกของผมคนสัมภาษณ์นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่น้องจะบอกว่าน้องไปขิงเขาเนี่ยไม่ใช่การขิงหรอกแต่มันเป็นการอย่างที่ผมพูดไปอ่ะคือน้องเป็นคนที่พูดไปเรื่อยคือเป็นคนสร้างโลกของตัวเองอ่ะสร้างโลกของตัวเองแล้วก็ตำมโนว่าตัวเองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับจับวางตามลิ้นชักของตัวเองอ่ะแต่เขาไม่ได้คิดว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้สึกเหมือนในโลกของตัวน้องนะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็คือเขาไปคุยก็คุยว่าฉันท้องคนนี้นะคนที่ฉันชอบนี่แหละงั้นอย่างนี้เพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าน้องเองเนี่ยเคยไปบอกว่าชอบโฟกเนี่ยให้กับทางฝั่งซาแซงคนนี้ฟังเมื่อคืนคุณพุทธเขาสัมภาษณ์ทางฝั่งของน้องผู้หญิงคนนี้แล้วนะ
1: น้องคนที่เป็นซาแซง
0: ซาแซงเนี่ยชื่อน้องอะไรวะน้องอะไรน้องอะไรน้องฝ้ายหรือน้องอะไรปะน้องไม่ใช่จำไม่ได้แล้วน้องอะไรสักอย่างไปถามเนี่ยเนี่ยเขาสัมภาษณ์แล้วเมื่อวานอ่ะเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นซาแซง
1: ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมก็ตามที่พี่บอกอะว่าเคยดูน้องน้องบอกเขาเป็นซาแซงเดี๋ยวเขาต้องออกมาพูดเขาต้องมีการข้อเท็จจริงน้องก็สวนกลับบอกว่าอ๋อหนูรู้อยู่แค่ไงเขาต้องพูดเป็นแผนของเขา
1: เป็นการ
0: เป็นเรื่องนั้นไปอีกนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมันยังไงกันต่อหรือพี่หมวย
1: สุดท้ายแล้วถ้าไปช่วงท้ายๆรายการเลยก็คือก็ยอมที่จะมีการตรวจดีเอ็นเอก็นัดวันที่20มิถุนายนก็จะให้ทางพี่หนุ่มหาเป็นโรงพยาบาลที่เป็นกลางค่ะ
0: คือจริงๆแล้วอย่างนี้คือทางฝั่งตินกับทีมงานของเขาเนี่ยเขาหาคลินิกให้
1: ค่ะ
0: แต่ตัวน้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปคลินิกเขาบอกแบบนั้นเขาอยากให้ได้เป็นโรงพยาบาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็บอกว่าจริงคลินิกโรงพยาบาลก็เหมือนกันแหละเพราะว่าอันนี้เป็นการตรวจ DNA คือไอ้ตรวจ DNA เนี่ยบางทีมันมีคลินิกเฉพาะทาง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่น้องเขาอาจจะไม่เข้าใจคือมันไม่ได้ไปตรวจคันนี้เฉยนะอันนี้มันคือตรวจ DNA
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าน้องเขาบอกผมก็เลยพยายามแก้ให้โอเคอยากได้โรงพยาบาลที่เป็นกลางใช่ไหมเขาบอกใช่โอเคเดี๋ยวหาให้
1: ค่ะ
0: นี่กำลังประสานกันอยู่เดี๋ยวน่าจะแจ้งภายในวันนี้แหละนะเพราะวันที่20เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปเจอกัน
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ยินดีที่ให้สื่อมวลชนเนี่ย
1: ไปร่วมทำข่าว
0: ด้วยทั้งสองฝ่ายเขาก็ยินดีว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ทางฝั่งตินตินหลังจากที่ถูกทางแกรมมี่โกลเขาพักงานไปล่าสุด
1: นะคะก็มีประกาศแถลงการค่ะให้เจ้าตัวกลับมาทำงานได้ตามปกตินะคะรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทค่ะโดยบอกว่าจากแถลงการตามที่บริษัทได้มีการประกาศพักงานของตินตินเมื่อ8มิถุนายนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข่าวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการติดตามและก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและความรับผิดชอบต่อสังคมและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในปัจจุบันบริษัทได้รับเอกสารยืนยันผลการตรวจทางการแพทย์ของศิลปินไม่พบสารเสพติดในร่างกายตามข้อกล่าวหานอกจากนี้ผู้ที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลได้ยอมรับแล้วว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้เยาว์เป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานยืนยันและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส่วนประเด็นการตั้งครรภ์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็จะมีการตรวจ DNA ก็คือ20มิถุนายนทีนี้ศิลปินก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าถ้าผลตรวจยืนยันว่าตนเองเป็นบิดาของเด็กพร้อมรับผิดชอบตามหน้าที่ทีนี้พอพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบันบริษัทเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่จะดำเนินการพักงานต่อไปจึงมีมติให้ตินตินกลับมาปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ตามปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะก็ลงวันที่เมื่อวานนี้คือ15มิถุนายนต้นสังกัดก็คือ Grammy Go ค่ะ
0: ครับก็คุณก๊อตจักรพันธ์เองเนี่ยก็เข้าไปบอกว่าใช้ชีวิตที่ได้กลับคืนมาให้ดีๆนะลูกอะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งตินตินก็บอกว่าขอบคุณครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือแกรมมี่โกเนี่ยเขามีกฎเหล็กอ่ะก็คือเรื่องของยาเสพติด
1: ค่ะ
0: เรื่องยาเสพติดนี่สำคัญสำหรับเขามากน
1: ะ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวอย่างของเยาวชนนะครับพอมีประเด็นเรื่องนี้เขาก็ต้องสั่งพักงานก่อนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วคุณเนี่ย

10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการ

0: ังค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่าง

0: ที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแ

0: ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากําลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมาก
2: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปู

ัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิต